0: ก็ไหวรัวเย่ติหลากันไงหลากต่างนะสตูค่ะเอมิลี่เลลรัมปาร์อันนี้สุดที่ส่งจุดตุนจุมาใจริมอยหัวน่ะสีเลลเซงเลียนเอฟลาดินมอยเลเอมิลี่เลลรัมปาร์ที่ใจกันไงหลากโฮเทจูโลนิตาอากาศฟ้านี่ไอโซลจังอ่ะปวนชัวอันนี้
1: ที่ดำเทลวิชิกไปตูรินมันเลลสู

พออุ้มซ้ำนี่เวลาขจานโมอโมยนะคะยังกันยังไงกันเราเอ็นจอยหันติดยังโมยังหันหวามกันเราที่เอ็มเอ็มเที่ยวเจ้าขันเนี่ยตัวเช่นตันจัดเช่นนี้ลาเต็มโมยแต่กันเราพอลายขันติดที่ให้กันรู้ว่าเราหลังกันเราสวยแล้วก็ดีส่วนนี้วิกุงเตะเฮียนี่นะตุนไล่จู่ใจปวดหลาเตะเฮียนกันลุงอาเลนทาร์เอ้าไม่เอออาเลนทาร์จัดชินวันก็นักจะก็ช่างโตไม่ด้วยมันนี่รอนเดียโซน่ารอนได้ใครละช่างเราเวเลยอ๋อหุ่นกันละมังเฮาเดียร์เดียร์หลังสุดจวนนี้นะกุ้งเตี้ยตอนใจปวดทะเลมกันไงท่าเลยตัวที่กันหลานพอต่างกับแบบดิสควายร์ลงไกลเตะทะเลมฮีกุ้งเตี้ยตอนเลี้ยวเลี้ยวนี่เสละมังไงนัดที่ละอันนี้อ่ะมังไงนี่ฮิวันปุยโมเอ็มที่รอมังไงนัดเดียร์เราจวนนุ่นเฮาเตะปุยโมเอ็มชินแล้ววันนี้มังไงนะที่

กันลังไอ้ทาตาคาแบบดีสควอเออร์ลงทลายเดี๋ยนะมังไอ้นะตีลาอันสักนี้อ่ะคาลาคากันชิโตอินกะริงะวันรำปนินกันกันไลน์

lei tan ko shin sai po te hre moi ta kan ngai thla zo wa kan la do le kan lu ma in vi kung te message ron lut ma sa pera vi kung te message a ron lu ma sak ber loi zo kan om thiam to mang lo mo chu pa chen ron lu ma sak nge nge hi ngai chi na ni chuma ngai lai ar je net kan dam tan lai ni e nang ni chung gwa en dam tan lai ni e mi ron duty kha the lu to ka ngai i ti chalo chi na ron ti ya e dam tan lai ta kan ni kan chung gwa po kan dam bia wa pa thian za ra ton lai chuma duty don to lo mo ti nu hang ron lang le zuk zuk ka te ro ติค่ะมีเหล่าไงเวียนี่เราก็รุนลุ่นงุนลุ่นตุกก็จะมีเหล่าไงมันโดนเลยเนมติรอแมงมวยเตะเห็นเนี่ยสิใบดิวตีนวมเลยอารมณ์ติปกะส่วนที่มีปัจจัยเห็นอะไรเนี่ยหลายลำสิใบเลยเพลย์เลยตุกค่ะเอฟเอ็มโซยแฟนคลับจงใจอินปุยกรุ๊ปเมมเบอร์ส่งส่งเลยตันกันลายเนี่ยที่มีปัจจัยอารมณ์ติปกะลมอมชีเนี่ยหลายลำสิใบกระบุกหมดหมดลมเวกเซวินสบายินตัวนัดส่วนกันละดดเลยตัวกันลุดเลยง่ายละง่ายส่วนมุนเกาเชนไซโพลอะไรมันง่ายสเวทุง nga si om na lebuay na kara ti lai lo ngay sa hawang up.